0: อลุงกะโก้เนียบลันกัมปอลบันให้กับดังเปิมรูปถึงเงินนงประผมให้ยันตรงถึงเงินรูปจารดลักมงหอก็เดิมปอลจิมให้เกยหอควานดังโปรดังจารสักติมัตตานังมุดนำเรียมให้ตุกฮีเรียมโกเมย์หาแต่บันดอนฮีเรียมบุตรมัตรดมนบาร์กาบักวัดวัลตันอันรเงลไปยัดนำมังกรยิงฮีเรียมดักลักเดวิดดูริฮิงประมิดบอเดนักตานังรำเคิร์นักจิงอลจารนังบาร์เกสินเจ๋งเจาะเปิดประแปลมให้ตาบอนปอนเวอร์เนียบลันกัมปอลนางปรามเกสินโยนแฮร์ดูบัลนางรำแฮร์ละเมิดเนียบบอนลานเติบก่อนใส่สากเรียมระฮีเรียมรองตีก่อนใส่เรียมระเบอร์ตัวมวยเต้าตัวปรามแยกกันเบอร์ตัวปลอเต้าตัวซินบอนดอนสาบบอนดอนจาร์ดักลักมันก็เย็งนางเติมมุดนำเรียมให้นำบาร์บอปริจตาปลอนำบาร์บอปริจตาปอแยกกันเติมเติบดองฮีเรียมรองตีก่อนใส่เรียมระเบอร์ตัวมวยเต้าตัวซินตกสารหาแต่ไหลจาร์เปิมก็เย็งนางเติมมุดนำเรียมให้คอเดินรูปตากรับตกเติมหลายจารคุยตรองเต้าดึกเงยแยกกันเบินเติมป้วนที่รองตีคนใส่เหลี่ยมพระเบิดโดมวยเต้าดุสินตกกริ่งหาแต่เติมจารโดยเลื่องเวียนมิงเตี้ยเติมตรุงดังความดังบรอดังจารความปอดเดินมัดก็คอยเบิดจารดูหูคุยกับกูบรอด
1: นำเรียมเบิร์บุญจะปลอเบิร์บุญจะปอให้เรียมรองตีคนใส่เหลี่ยมพระเบิดตุมวยเต้าดุสินบอลดอนเดอะเฟิร์สตูร์โบตูร์เฮียงไปยัดปอนคนใส่เหลี่ยมพระตูร์เฮียงไปนอนในกูบรอดในตีเย็นในเหลือบรอดรับปุ่นจัดมวยตูเรียมต่ำแอนแก่ตูร์เฮียงไปยัดปอนนอนคนใส่กุซาเติมให้เรียมเย็นตูร์โบตูนอนคนใส่กุซาดึงนาร์ตาให้เรียมใบแก่นอนยังเงาตะคนใส่เหลี่ยมพระแก่เฮนัมเอฟิกเบอร์ให้เรียมขยิมัดกิโลเมตรหันให้เรียมเจ็บป้าอาร์เตอโตเดอะเฟิร์สก่อนใส่เบื้องอวยเอิมเติมเต็มเป็นหายเกิงตาตุกริงหาแต่เปลือกแกงจังหน่อยยังระแงเปลือกตะกินมันจีหันอุ่นเดียนจีเตยเปาะกงอันคันลิงอิลจังกัลให้เรียมรองตีก่อนใส่เรียมระเบื้อตุ้มวยตุ้มตุ้มบอลดอนเตยอันดองปรักตาเปลือกเติมเกลตันมวยอังคังตัวเฮียงปริญญาพามกลายปรักเติมแอนแก่ดูโกเปลือกตะนันตีตุเรียมฮิซาฮิโกเติมกรานหับกัลเปิมเติมตรงให้เรียมจีกอลแกนตุกเรียมยังระแงตาอ้อก่อนในปนานโปลเบะไอเจนเปิมกึศนาเลือกเปลือกตอนในปนานตุกริงหาเต้ตนังเติมมุดเรียมนำไฮฮอดอมจีเลื่องเหวินไม่เตี้ยเติมตรงดังควานตึงเปลือกดัง

0: ลุมก็คุกมือวันสร้างและดันบินกับขับไปเอียงเด็กกับดิ่งล่างหันดับดวงรูปของแกลเดมังคระแกลมเราและดันหันดับดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหันดับดวงรูปในมอตุมตาสนัยกว่ากนงประดังจาระตักลักเลื่องเวียนบินเจ็ดนาเตนุเป็นพลบทุนแรมเราเตสะกนงหลันบุญดอนบิมพลทุนแรมเราและดันประโยชน์สหราชอารมณ์โตลีร์เกิลซาและดันเกิดตัวเอร็อกวอลฟูเอียนเปรมได้ดังเกิลเรตัวมลันตะปันงาเรย์ประรุมกราเจกเวมกังแอมเซนเหลือหำถุยตีสะตุยอันดงสาวเรียงตักลากตังมังแกลบอากรุกับปาชิเตนลูนกพลตมตะนันสนัยเอาก็เรียมามลานต่อปันมันเป็นทองกลายเฮอร์เรียมอักลมลาตัดหัดได้แนวสังระสังระรุมต่อได้ลือเกลซาเกลตัวบนดอนสะบนดอนจารตักลักมันก็มีนักลายเป็นพลบุตรแรมเราตัวปอดตัวพลทำตัวปอดตัวพลกุญจูและนั่นเป็นพลแกลประโยชน์สังระรุมต่อได้สังระรุมต่อหัดได้ลือเกลซาเกลตัวบนดอนมารุมดังเกลตาซาหอยนอปรักดูเปลี่ยนไปเสตุหิมาพลสปันในแกลประมอนกมาปรากระพงในอตุเรียมนกวะเบิงและนั้นนกกระพงได้ตัวคลำสังระไกลประโยชน์สังระในบรามอกและลิจักกระพงได้รำระมดิประตูตื่นปรามตมยัดเตกริงกนงลันเตโนเป็นพลมดทนรำเราดองชี้เลืองเหวียนมิงเทียดลำจุงองดางควากนงประดางจาควายปูเปลากุโหจาเมียร์และมึงมึงควาเกตกายจุงองดางควาลันจาระโตลำกระพงในและนั้นหัดได้รำระลำสังระรวมโตหัดได้ลีร์เกลซาเกลตัวบุญดอนบริกรในควาจาระตักลักมีระลุนมนึ่งกับสังระกับพอได้รำพระและดันปลุกกอดเสดได้รำพระบุญกนับลำสะบนดอนเอาก็เรียมามลันตะปันสังระรุมโตลีร์เกลซาและดันเกลตัวสะยารักจาระตักลักมันก็จริงกลายเป็นพลบทุนเรมเราตัวประดับลุนนำตัวประดับลุกขจูและดันเป็นพลกลายประโยชน์สังระเรานาเตนอเป็นพ้นมอตุมดงชี้ได้ตื้องเหวินตันเกืองลำจุงอุงดางควากระหนังรูกระเจาะประกระยังควาพ้นประเกรมแกงลาจาร์กาวติหัวอันลำจุงอุงดางกระยังควาเกิดกายกระหนังประดางจาร์ควาหอยดงเย็นเส้นจาร์ตักลักเหวินเทียนฟันกระยังควากระหนังประสานจีอาจาร์ได้ตาเหวินฟันหัวลำกระหนังเกิดกายประดางจาร์ควากระหนังประกระหันจาร์พงควาเปลากระตุ้มกระหนังทาราประจุงอุงและดันจาร์
1: สังรามโตลีกือซาและอันกือตัวแอร็อกมอรุมตังหังเอโนปรักตุปิเลตุใส่ตุอิมาพลุกลายปรักมึงกระนังประกระจุสปันตัวปันพุนประแกรมกลางลันจารุมตังสังระมอตุเรมนกบังหานกตุกสังจดกระตังแซมไลนกกระบินปิดหังตึมประมกันยับกระไลแจงกาประโตเรมนกบังหากระกระนาตุแนมโตและนันเดเรมระทุนเรมในสังระตุตรงเอมาตุตัวปลุกเอมาโจได้เรมพระลำนันเล่าตุกจูปลุกเอมาโจได้ตกลำสังระเล่นอันใส่ตุเอมาปลุกโจได้เรมตกอย่างรวยลุยตีได้เรมพระนุยโยแบะก็เลยให้ตีเปลือกนับนกตุกกระปุยหังสังระบระแปรยาสังระในรูมกบแบกไหลลิจักกะไหลเรมรำอารรูดลังแปลกลายหัดทิพนุบุญสังกนับใหญ่ดิกยาพระเรมรำอารกระพงเดเรมระตีกริ่งแต่กระพุยมปิดทั้งนั้นแกรมดิพระแกรมแกงลันจาร์กลายดับนางบุญสังและนันดิกระตั้งกลายกลุ่มกบปลาวากันลิงนุบุญสังตีกริ่งกนองลัน
0: หากมักเรยกลุ่มในบนสร้างอัตถะได้หนาสังระองค์ก็เรยมามลันตะปันสังระเกิดเราเชื่อเหวียนสู้หากเคิร์มก่อมจริงหากกลายเป็นพลมุทุนแรมเราตัวประดับ

0: năm tuổi bởi tuộc lục chú. Nào tiện đọc bình phân mở đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cần ông bọn đáng chà. Thôn hai đêm tuổi bởi tuộc lúc năm tuổi bởi tuộc lục chú. Sáng rạng gợt lao chuyên Nguyễn Xu mở xe túc của nà rút nèm tô, hông xe bọt lọc lục chú để đầm rạ. Lâm thôn hai đêm tuổi bởi tuộc lúc hima tuổi bởi tuộc lúc năm. Sáng rạng gợt lao chuyên Nguyễn Xu, các đơn gây chấp bởi tụ tươn mở bởi vết cập rộm tổm chốt để đầm thao làm chà. สหรัฐมนัมปลุดตัวปกครองปุ่มนี้ได้รำทอกลุ่มลามอยมาปลุดตะปันเบ็ดไอลำไกลไปลงโอลิมปิกเรตลับลุ่มลันปะดกตาลาวกลัวไม่ปูลมุทุนรำเราพงนายและดันหัดได้รำระลำสังระกระตื่นดิมลาคุณครูมโตรำตุตื่นเด็กกระตั้งหัดรับรำต้มยวดรำแจ๊กมลิมเราหัดรับรำต้มยวดดิมลาไกลจ้องรำเมืองพงได้รำระกระตื่นเด็กประตูตื่นหนึ่งจักรำต้มยวดและดันกระงกระจับสหรัฐใบลานิลาวกระรำต้ม
1: จัดให้เริ่มทอลำจาร์มุดลำอิปูลกับปีลงกลุ่มลาไกลปีลงโอลปิดลาจาร์ตัดยังเงากริงวัลไกลเริ่มต้อนเล่นอันไกลเริ่มตินหอกทุนเริ่มเราตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกจูสังระหึกอักตุตรงลอยตุเอมาปลุกซาโจเดเริ่มอตุปลุกสังระคือเราเชียงเรื่องวันจันทร์มอดนกตัวเริ่มเราปรองเห็นกับสังระ ดับมอยับกระดับหนึ่งยัวกับพร้อมโตเรมอตุเรมยับหนึ่งจวนและอันมอตัดเรมจดกระทางเซมไลพร้อง
0: ลำเรือปั๊มลานตะปันกนังเกตแก่ประดังจารตะคลักกอมจีนลักแหลกเป็นปีมตัวบวมตากนาดุจวนกะลำกนังเกตลังดังโบกนังเกตแก่ประดังจารและนันพงควาปันประพนมังจารเกิดทุนตัวปอดอปลุ่มมาตัวปอดหลอบลุกเกิดทุนตัวปอดอปลุ่มนำตัวปอดหลอบลุซาดมดงชี้เลื่องเหวินมิงเทียดลำจุงอุ่งดังควากนังประดังจาร ควาหอยดองเย็นเส้นจาร์โดหูหุยมนิมกับลำจุ่งด่างแก่แองควากระนงประด่างจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์หุ่นเตี๋ยเชียนฮวาแก่แองควากระนงประด่างจาร์อีจังกรีนเนี่ยกระนงแก่แองควากระนงประด่างจาร์ควากระนงประมาตรันตุกุฟิตนำจาร์มเปิดรำไกลังไกลกับเบนบลอรำเตโนกับเบนดองชี้เหวินเถิงหายลำกระนงเกตแก่ประด่างจาร์ควากระนงกอมจิงประกนวกระนงประด่างจาร์แปรเทา เรียมลานในเก้ากนังเกตการประดังจารเลยงะและประจอมกะกนาดุเลยเดือดเสียหัดจำตุนเมืองด่างก็เสียมตลังเวทบ่อแทมลำหัดระจอมกะทุนตัวปอดอปลุนนำโยกัวปองไกลปิมโมกนังประสานจีแอตัวกึลกนาดุจอมกะมอกไกลจุ่ยเลยบริดิกเลื่อนเฮนและดันมอกไกลปอกปรองเลยนั่นไกลจอมกะลำกนังเกตลังดังบ่อจารมอเสตุดอปลุตัวดงชีก็นังเกตการประดังจารมอตลอปลุสปันดงชีเปตองถุ่มไกลจอมกะควาเกตไกหอยดองเย็นเซนกนังประสานจีแอฮิปูลเปลาควกหอยจารเปตองนั่นเบิ่งลานซาทุนตัวปอดอปลุมาดุคำลันนำทุนต
2: ังควากนึงประดังจาควายปวลเปลาวกุขอยปิมยะไกลจนกะกนัดรุจิงประยวมพันกายำมอกไกลจุยเลยมองอัดลอกกระเดกและดำเสริมกราไกลจังควาเลยสีจังเมืองไกลจอจนปรองกับปรองะลำทนแต่ประดอบลดนำดงจีควากนึงประดังจาเอลักกนัดรุลำไกลจนกะปิมลิมเราไกลเม่นงะย่องะมารตุตื่นมเปตอนันทอปีหกุมเปตมดิมนารายกตังไอปุริยาไกลปลวดลาวมเปทองปรองะจารมรำเลกตังมึงมอจอมกะจิงเกรดลังตมจัดและนันยอมในจอมกะเลยหัดระมอมุดมอกระเปะมอปอกมอกระดาลกรับกนันรู้ไปเลยงะหัดระนำกละกลำนุ้ยกลับระกละนังะกละเรมมงกลำตาระกละนังติงะมาประตูตื่นตาประงะไปเปิมกละนังเท่าก็นังเกตกายประดังจาละรู้กับแกลแอบจัดยาประเบาะเรมมลีนกมาประกับกนัดรู้เบตอนันบิมกลับหมอกแหลกละเซ็ตนังเทากรับกนัดรู้จำเลกตางมึงยับแหลจนยิงตุยเทากละยับนังเทามึงบิมดิ้งกระดับระจิงบิมยมประตูตื่นมึงมังมุยหมอตับผาระยิงแกลมังมุยรวมกวบ
0: กนงประดังฟัลฟูเอียนบรอมกอมจิงแกลแบรมไม่ได้ดังเกลเรตอมลันตะปันนาติโนกกอมจิงหมอดองจีดาวบ่าวมิงลำกนงประดังจาควากนงประดัง

0: กแกลบลุกกันยำเพิ่มตากแกลมอักษรเรียงตากลักแกลกันยำไม่ตินั่นละเพิ่มตานันเฮงอักษรเรียงกรงปักเป็ดหวานนั่นไม่จังหยัดเรียกกำเดบนสร้างละหลอกมาปลาสรเรียงเพิ่มตาหอกบินกับกลมล่าและนันลาตาเจงเงากระกริงลันลุกเงินลุกเนี้ยและนันหนักด้วยสุรเกียมแกลเพิ่มตาหม่อมดวงตีลุกนกมอยเป
1: ็ดทำก้อนและหอยสรเรียงตะเล่าก็มัดไต่ถึงโฟมันมาทั่ว
0: แกลยมพันเห็นเกิดตุ่มปอตุตื่นหมอบเวทนับมองอาจจะเห็นเติมเนื้อบนสร้างกันนังเปราะแปลมเนียตัวเงยและนันนกชีตุ่มเป็ดโซเรียงตักลากอมอดยอกนังหมอนกชีดูดโอ๊กเบียตะละหยัดเลียซาแกลมเรานั่นละกละหยัดเลียกะซากริงลันเด็กกะยาระประหกมเป็ดและ
2: หลังบนสร้างลันจาซาเกิลนอกกะเสียมลังซากวยหมอกแลตุลำลูกบวนดมปรางะเมืองจัดนันระเพนธรรมกลางปุยเบิ่มดมตุบอนิคลำเกินเดือบนสร้างไปยิงดมแกลมอัก
3: เตียนคายชีจังเฮงแกล้จังกระดามบ่าวเตียนเฮงอันนินตะตุลำบุญสร้างร่างแกล้กระแกล้รูกะดำมือแกล้ลำเบิ่งเงาตุดชุดแกล้กระนำพายุ
0: เกรียมกางแกละดับไปนั่งอมอดยอกนองปรางะมึงกองอันดูดโอเบต้ากองอันสะจื้อปังหล่อมดีอาเตียมดูบนสร้างมรำเป็ดเกรียมยวนตาเตอตุมปอกแกลมารำเมาเทามอมดูบนสร้างเหิมตามารำเซมกราเสร็จนิกอมอดรุกกะแกลมาหมอจักปรองโอแกลสุรกรรมนั้นมดิละแกลหกวมกวบเปียกรับจมดูบนสร้างจริงพ้นลำประดูเกรียมกางแกละดับไปนับบนสร้าง
4: ที่ได้thực hiện tốt cái nhiệm vụ
5: ba ngày chắc prom cup pit ba và cân nặng prom han sa hằng nuôi mò buồn sáng đọc khả năng hằng lụ buồn làm sa nằm ca mai cup pit đi cái tăng lên tôm làm nuôi buồn sáng và ngày chắc elan hạt đã đáng đã phèn cân nục nằm trôn cụm trình tôm làng pem nuôi buồn sáng thò sang làm ngay
6: tổ chức các buổi tuyên truyền
7: mà cái này giặc mà cái này đập cái nàng luôn nên được bằng xã đội vùng chính quy như một tuần này là bị thằng công an xã nên lục lại đập nàng mà cái giặc buồn sang
0: ตีดลุนตุ้มปอกกอดแซมเดียบนสร้างโรงรวยตีดเริ่มอักบอดลายแกลมไอทอยมอักใหญ่ยิงแกลสอยมันเมืองกองอ่านกะหันลิงเกรียมกลางแกลดับไปนางกองอ่านกะหันลิงซะและดันเดียบนสร้างมอมเวทซาปลอกงะนั่นละเกรียมกลางแกลดับไปนักบนสร้างดิบลาแกลกลมกวบเป็นกระปอกกอดใส่โรงรวยตีดเริ่มอักบอดลายแกลยอมอัก
2: หัดดำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและนันหัดดำดวงสับรูปดวงรูปจากลักมือเยียตับในและจักกมือบนสร้างและตนบินกับเตรียมดิ่งหลังและวันในเติมตัวนำมาดำดวงรูปไปได้

0: พวกเจ้ามานี่อย่าลืมใส่ถุงมือยกเอกสารทั้งหมดที่ยังเหลือจัดตามลำดับทุกการเคลื่อนไหวต้องได้ถ่ายภาพและสั่งบันทึกหลังจากนั้นติดสแตมป์เผื่อหลีกเลี่ยงการปนเปไปยังแถวอื่นได
1: ้มัดđóng hồ sơ này là bỏ mẹ không có lẽ mối cũng là đồng minh của bọn chúng
2: khả năng cao lũ mối này đi theo từ căn hầm mà đại tá giấu tài liệu từ hồi đảo chính
3: Hiền than, khỏi chép tin.
0: Bên nhắng.
3: Than ơi, khỏi chép tin.
0: Thả mưa ọc bằng đu. Thả mưa ọc.

0: เฮียนทานพระเอกสองคนนี้ได้ปล่อยให้ท่าแตงหนีไปได้คืนวันนี
1: ้หนีหรือลักพาตัวมีใครตายหรือบาดเจ็บบ่
0: เจ้าบ่มี
1: ดี

0: หยุดก่อนเป็นยังเจ้าเลี้ยวเจ้าพาเขาไปใส่นี่
1: เจ้าไปยังบ่อนนัดพบใหม่แล้วบ่ฮู้น่ะ
0: ขอบ่มีการนัดพบใหม่นะคืนนี้ข้อยก็มีแต่นัดพบไปงานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาแล้วบังกี้เจ้าต้องเรียกผัวจึงแม่น
1: เจ้าผู้ช่วยบอกว่างานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อยจึงคิดว่าฮู้น่ะยังมีเพียงแต่นัดพบใหม่ตัวนั้นซื่อ
0: ไม่ตัวใดเจ้าหาคำสั่งมาจากใคร
1: โดยผู้ช่วยว่าว่าคนสื่อห้อยเจ้าเราบอกว่าเป็นคนสนิทของหัวหน้า
0: เฮ็ดอาชีพแบบเฮาต้องมีสติระวังตัวสูงบ่แม่นคำเว้าใดก็เชื่อถือได้หมด
1: เจ้าสันตอนนี้ไปอีกบ่
0: เจ้าได้เห็นดีกับคำเสนอของเขาฉะนั้นขอก็ต้องได้ไป

0: ท่านหมอคนเจ็บเป็นอะไรแล้ว
1: หากว่าพันภัยอันตรายตอนนี้ยังอยู่ในภาวะสลบอยู่มืออื่นจะกวดครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งกลับประเทศ
0: โดย

0: ขอให้พวกท่านป้าอาวุธดูโต๊ะ
1: เพื่อให้ได้เครื่องหลาย10ตนคอยต้องได้ระดมผู้ผลิตส่วนใหญ่และระบบผักซาความปลอดภัยเพื่อป้องกันฉะนั้นพวกคอยคนได้หับหา 10% ของจำนวนเงินที่กำไรทั้งหมดหอบนี
2: ่ท่านควรใจเย็นมีหลายคู่หัวมือจึงมีเครื่องหลายปันนี่บ่แม่นว่าของผู้ใดผู้หนึ่งทั้งนั้นฉะนั้นก็ให้เอาอัตราประกอบส่วนนี้เป็นโตกำหนดการแบ่งคือแต่ก่อน
0: ท่านถาวรบอกถูกต้องข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาทำมาหากินอย่างยาวนานดังนั้นพวกเขาปฏิบัติตามกฎเบื้องต้นที่ว่าได้ตกลงน้ำกัน
1: คือซีเมนพวกเจ้าลืมไปอย่างหนึ่งส่วนใหญ่วัตถุดิบที่สนองให้ค่ายนี่และซีค่ายนั่นล้วนแต่มาจากวัตถุดิบม่งของวังเปาจงเบิ่งขึ้นบัญชีให้ละเอียดตื้มว่าพวกเจ้าประกอบส่วนได้หลายปานใด
3: เจ้าอยากได้อย่าง
1: ถ้าบ่เห็นดีกับวิธีแบ่งนั้นก็อย่าหวังว่าพวกเจ้าจะเอาเครื่องออกจากนี่ก็คืออีก4เขตที่ยังเหลือ
3: พวกท่านใจเย็นๆเรือบินมาถูกสินค้ามาฮอดแล้วพวกเขาจะแก้ปัญหาหลังจากสินค้าถูกขนลงแล้ว
1: เจ้าควรจื้อไว้ว่าคอยแม่นตั้งนะขันสูงของวังเปาเพียงแต่คอยเมื่อมื้อนี้กองกำลังวังเปาจะมาเต็มนครหลวงโดยไวและยังแข็งแกร่งกว่ากองกำลังของกองแลเจ้าก็เห็นดีแนวนั้นตี
3: เจ้ากล้าเอาเรื่องรัฐประหารมาขู่ข่อยบ่ข่อยสามารถยิงเจ้าได้ย้อนเจ้าเว้าคำนี้

0: ท่านหมอเวนเทงเป็นเท่าไหร่แล้ว
1: พวกเขาฮาก็ผ่าตัดแล้วยังบ่สามารถเว้าได้ว่าคนเจ็บผ่านวิกฤตแล้วยังหวังนำความโชคดีโชคหาอยู
0: ่เฮียท่านห้ามเข้าห้องฟักฟื้น
2: อย่าห้ามแล้วเราเป็นผู้อำนวยการ DNC ได้ส่วนคนเจ็บแม่นเสี่ยวของเราเจ้า

โชคดีสุดที่ลูกปืนทะลุผ่านหินนี่จึงเจาะผ่านหางหัวใจ 1.3 เซนติเมตรแต่ต้องบอกว่าเราแข็งแรงหลายถ้าเป็นคนธรรมดาสิรอดยาก

0: ถ้ามีสิ่งใดที่ต้องการเพื่อช่วยเหลือผู้นี้บอกข่อยได้เด
1: ้อคนเจ็บกำลังต้องการเลือดหลายพวกเขาต้องการเลือดต้องเป็นเลือดกรุ๊ปโอโรงหมอนี่กำลังขาด
2: กรุ๊ปโอ
1: เจ้า
2: ระดมทุกภาคส่วนทหารทุกคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอมานี
3: ่ครับ

0: Bác vẫn thông, cha con.
1: Mẹ con sao rồi?
0: Dạ. Anh Văn Hồng, hùa khơi, mua bên tải แล้ว bỏ.
2: เป็นอย่างน้องคือว่าในนั้นน้องใจเย็นๆก่อน
0: ค่อยใจเย็นบ่ได้ดอกค่อยฝันเห็นเราอายเราเลือดเต็มโต
3: ลูกเอ้ยลูกเอ้ยใจเย็นลูก
0: แม่นั่งลงนี่ก่อน
3: ลูกกินยานี่ก่อนแล้วลูกจังค่อยเว้ากับข่อย
0: บ่ลูกลูกบ่กินยาลูกจะไปซอกผัวลูกลูกสิไปซอกหาอ้ายเรา
3: ลูกใจเย็นๆก่อนล
2: ู
3: ก
2: น้องเอ้ยน้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกสหายแม่นแทงกําลังยุ่งเวียกหลายยังบ่สามารถมาได้เทื่อค่อยมามื้อนี้มาแวยาพวกเจ้าแล้วลูกๆซื้อบ่มีหยังเกิดขึ้นดอกแม่นแทงแล้วอาจจะ
0: แทงแม่นไผ
4: Dạ. Báo cáo bộ trưởng. Người nhà của chúng ta bị nạn ạ.
5: Ai?
4: Dạ báo cáo. P1.
5: P. Mức độ như thế nào?
4: Dạ rất nặng.
5: Thế còn A2 đâu?
4: Dạ thưa. A2 đang áp tải hàng nặng về nhà.
5: Tìm cách bảo A2 quay trở lại ngay. Huy động toàn mạng lưới.Đảm bảo an ninh cho gia đình B1. Nhớ cử người giám sát tình hình tại bệnh viện, thông tin cho tôi hàng ngày.
4: Dạ, thưa bộ trưởng. Hãy cố gắng trở về. Chú đã hứa với anh, chú phải trở về.
5: Là không còn tổn thất nào nữa. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

อนนี้พอสำนีก่อนคอยจะแจ้งให้เจ้าฮู้เมื่อคอยคิดได้สิ่งอื่น

0: รายงานฟันเอกเอกสารสมบูรณ์แล้ว
1: ข้อมูลนี่บักเสือลองเอามากันแน่นอนอยู่บ่หรือมันแต่งเรื่องขึ้นมา
0: เบิ่งคือเอาแน่นอนย้อนว่ามันมาจากบักวิ่งล้าน
1: วิ่งหัวล้านแม่นบักใด
0: แม่นบักที่พวกเฮาเคยแต่งคนไปติดตามและถึงยิ่งตายก็แม่นคนเฮาเฮียนหัวหน้าก
1: ูได้ว่าแล้วสำคัญสุดแม่นกูลึงเวียนแทงไผสิถึกปดหน้ากากก่อนกันสิซื้อได้นัดพบกับห้องว่าการสํานักงานนายกและกระทรวงภายในแล้วติ
0: ทุกวันที่ฟันเอกต้องการไปและมีนัดหมดแล้ว

0: เฮียนทานเงินแทงเฮียข้องไอ้ทานไปน้ำพวกเขา
1: จับข่อยติไม้จับอยู่ใส

0: na de rlong lachar pram jit sin hui cheung ta de rlong olympic nreh yau pai jet khepon de go tal pai teum group barhim po jit pham pe pranai kon sai kna ta riem gul char go tal moi teum char hi riem ge tai jit bar pe gut joy nom hai de rnai gul ta nam riem hai นันตีเย็นฮีเรียมวิหุยลำนักแร่หน่อยยาวรถนิสักตำรลองตีกัลเรียมกัลรับแรงให้เปิมตีเรียมกึดจอยเปิมให้ตีเรียมกึดเวิงติดเติมเบิกก่อนเสร็จมระเยกันลำเอียงกัลฮีเรียมจวนโกบุกลอร์บจาร์ฮีเรียมบุตรมัตรุตุมาตบาร์กาวบากวัดวัลตันอันเงาไปจุดนำก้อนเจงฮีเรียมฮีเรียมบุตรปลอตุตุมาตบาร์กาวบากวัดเดิมก้อนเจงตันนำดบอสเรียงสินจัตตาปลอเราหนำบาร์บอปโดยสักนันฮีเรียมเบอร์ตุมาตุตุมาตบาร์ก้าวบากวัด
1: ยเบอร์ไปยัดนำก่อนเจงฮีเรียมระยิหันกึดนันตีเรียมเบอร์ฮีเรียมนังคะตุยแกงอีดอนนำเรียมเบอร์ยปรอเบอร์บูเบอร์ยปอฮีเรียมแก้ไปยปูนแหวงตุลับตุบปูนเฮงปูนยัดนำก่อนใส่เรียมระพามจัดไปนอนเน่หนักจังในตีในกูประและมดในตีตุยเกิบในตีกึดนะนำเรียมเบอร์วิจารมเบอร์ยาปลาฮิเรียมแก่และเมิดก่อนใส่เรียมตุ่มัดเบอร์ตือลองจิเรียมตุ่มัดเบอร์ตุ่มเฮียงปนจัดมวยนาก่อนใส่ตือเรียมได้หอบเกาดังบาริจป้อนาก่อนใส่ตือเกิบก่อนใส่กึศนาเรียมรากระจายยันมัดปรำนาวตือนายกลมลาตุกตำรองโอลิมปิกเปิบอังเกลกลมลาจาร์ก่อนใส่เรียมระเบื้องเรียมตุ่มเบอร์ตือแก่เอิกเปิบปรนัยตาเปิบตำรองต้องนึ่งนอมให้รองวิติงจิฮันรองเปิบลาจาร์นักเติมนำเรียมให้ฮีเรียมเปิดตุ่มัดรถตุ่มัดแปลกับบากวัดเวหรแปลมให้เปิมตีเรียมรถนุ้ยซักรแปลมให้โปรดองหนึ่งนอมให้ตีเรียมสเต็มเงินแอ้กึดเฟิงตีเรียมนุ้ยซักเกินฮับกึดหน้าเรียมระอาร์เกินเปิดตุ่มละมันอิงกลก่อนใส่เรียมระ
0: ดับรับตะนำเรียมให้นำประบอบประยัตตาปราณประบอบประยัตตาปอฮีดหลังโปรเรียมระจารดักลักนุ่นรถนุ้ยซักกลางง่ายขี่เรียมแวงดุเรียมดับปรับนุ่มเปิบนอเติมแวงดุเรียมลำอันเอียงกัลตากรับตกขี่เรียมเดวิตตาคอนเซียเรียมระฮุยบีดหลังโปรเรียมระจารอันกึศเติมนำประบอบประยัตตาปอฮีดหลังโปรลาปะเมืองบาเรียงกลายประกบดีวิมกราฮีเรียมดูเรียมเยกันนักมันตักตุงแฮมตากรับตุกฮีเรียมตาโปรซาจอมเฮยกิเซมดังกรับตุกฮีเรียมระโดยวิมกราลอร์เยงฮีเรียมระเยเอเจ้ามกรังเงยเยวันดูเรียมวันดูโกลือโปรตนายปีตุงแฮงเติมฮีเรียมเยกันวิตปรับนุ่มปมนอดองตีเรียมนำเรียมบาร์บอปริจตาพระนำบาร์บอปริจตาพ่อฮีเรียมระเบกนุกุนมานักมักเบิกจารแก่ดูเรียงโปรยจันตุขีเรียมระตาคนใส่ยามอมดูเรียงปนยัดพรำตุขีเรียมระบุตรมวยตุตุพรำดูเรียงปนตุขีเรียมระบุตรปลอตุตุสินดูเรียงพรำยัดป้อนตุขีเรียมระบุตรมวยตุตุพรำยันบุตรปลอตุตุสินโปรยจัดพรำตุขีเรียมระบุตรมัตรดุมัตบาร์ป้อนตุขีเรียมระบุตรปลอตุตุสินยันกันบุตรมัตรดุมัตบาร์เติมจารคมแก่สินตุขีเรียมบรัวยายุกถึงเซียนยี่เบิร์ตำกรอบดุบเบิลเบิร์บาร์จัดปนฮีเรียมดูเบลกึดเวิงเบอร์ฮีดลำโปรเอ็มรับกรับตุกสาวเวลโดยทับป้าประกาศไปดีกึดเวิงดองตาโปรมกราคิเรียมเวิร์นยันกัมปูลเบอร์บาร์ปอนปอนอาและปอนปอนเบดังแอร์ตำกรอบดูเบลยิงปอนปอนให้แก่งแข่งบาร์บอพามาเฮงเหนาเนปุนลันดูเบลนอแอร์แปลมให้คอมเปอร์บริจิงเนปุนลันแก่อึกนอแอร์แปลมให้ยามงันเดียแอปงฮีกันระบ้าแอร์ฮิกอึกเพราะเลิศซาแก่งเดินห้อยเจงนอแอร์แปลมให้ตาบอลปนดังแอร์
1: แก่ปรามระเฮงป้าจิตปนปงให้ขังบาร์โบพามระเฮงนอนในบนลานขังพามระเฮงปรามจะปล่อยให้ตาอาร์ตาแก่เตะปนปนสายเฟตึงแอร์ห่อเบอร์แก่นอแอร์แปลมให้เติมเอ็นฮันเนมปนเบอร์ได้บันเมืองสัญญาณระเฮงตุบลกรับปนรอยไตกิ้งนุงบริจกตุบลตำเกร็บนุยสักตุบลกล
0: ดำลับหลอดอบอลเปิดไข่แก่เปิดแอร์แปลมไห้ยามตรองซักหินนำโกเบอร์เดินนักกราหับเบนิบลันแต่สักตาเลือดสามกรัมยิงกับน้องเปิดบริจิงปุ่งฮีเองลับเอิกปุ่งฮีนิบลันเดเบอร์บอลแก่เอียงเกลเบโร
1: เปิมตะงันแอตาหน่อยแอร์แปลมไห้ยิงเปิดบริจิงเปล่าเลือดสาปนิบลันเปล่าแก่หน่อยเอียงเกลตนำเบอร์ปุ่มัดซึนบอลปอนแก่ปล่อยจัดปุ่งฮีนระบ้าตัวถึงแอร์เย่ให้ยาโฮมมัดรำปุ่งฮีนันระบ้าลับปุ่งฮีเมย์นันระบ้ายาโฮมพามปุ่งฮี นองอีเตินปราลซาเกิบเริ่มดูนาวเนปันลันบานเมยปูนอยากหลักปรักตัวนาวตัวนำฮอจิงนอเกงอีเตินตาปมคาร์ซักเปอร์เนปันลันเติมปราลซาดักกราเปอร์เบรจิงกราบตุบัลกราบปูลประเกลตะปุ่งฮีเนปันลันเยฮันนักกรากลเดินตกหางตึงเงินแอปเปอร์บอลปอบรนบนงันจริงในปนลานเปิดบอลแก่เปิดตำเกรบในสักตุบัลกัลเกินรังสักเหลือประปงที่แก่เปิดนอวิเกิลตุบัลตำเตอร์ลางนอนาเกมให้เลือดประตากระปงที่นันระบาดเตไปตีตัวกล้านอนระบาดอิงกัลจีเบอร์ตำกรับตุบัลบอลอาร์เต้บอลปอนแอเตืองเป้เกรบตุบัลประเกินนักเลอแอกยาเบิร์นเติมเอ็กบรอลเลอร์ตัวบินซักลำหุยนักยิงเวกเซมกลางเจมกราระตองแต่ตีเบอร์ในปันลันเบอร์เอ็นฮันยังกัลนองอีเตินเกิลบรอตันในปันลันเอกลเบเติมบรอตังกลางลับก่อนเจงเบอร์บอล
0: ยีเบอร์ตำกรับดูเบลบาร์บอนในปันลันลับอาร์ตาเอ็ดเดิงเบฮันเจงบรอตังกลางเกินคุยนักเลิศตองหรือบรอมไฮยามปอตังกลังบอลระบินสักยันกึศสอนนึกตามกระปุ่งฮีงันเตะนิพนันโกดัมนองยืนลับแต่ดีไปดีเงยคุยนักกระบรัวเดินยังนอเอียงกลตานิพนัน
1: อายาบินสักตะประลึกซาบอลปอนตอรับตรอยเฟนักกระเกลกระปุ่งหางตึงเงินแอลำอันปอบริจิงนิพนันเอียงกลยี่หันก่อนเจงเปิบตำเกร็บสักตุบอลเบอร์นิพนันกรับนองอีเตินตาเพราะลำเฮิร์ทเฮกนอนระบ้าเจงนองอีเตินไปตีบอลวิเกิลปุ่งฮีนันระบ้าเปรอะลำเปเบรเจงเกิลรอตามัดปุ่งฮีอังกันเมอร์วิเตยเกิลจันปรักสกกอนแอบเบตีนอนักเกมให้เลิกเพราะยิฮันจวนตกแตกปบนอเองเกิลกันนานเลิกซาเอเกิลฮันมาปุ่งฮีเดยดูดไล่นอนระบ้าเปราะเลิกซาเองเกิลลับแก่ปบนอนักรองอ้อกอนเดมระอาร์เกลเบเบอร์บอลบอลยาติปอึกนอหันเคบอลปอนเบอร์เตยแอร์แปลมให้กระปุ่งเฮนันระบ้าเจแอฮิกนองอีเตินแก่ตัวอักเบะอายาโนเตยบราเลสซาเองเกลเวทลังซอนอแอร์แปลนับเกลบอลโตลำตำเกร็บในสักตุเบลไปตีอันตัวกล้านอหันเคเบอร์เปิบอือเตินตุเบลเปิร์ในปนันลับเปิบเกตลังเกลเปิร์ตังบราซะบอลปอนให้เบอร์เติมก่อนจริงครับเปิดเบอร์จริงเบอร์เอียงกัลรับร้อยก่อนจริงบอลเอียงระแงตำเกร็บหนุ่ยซักรับหับกัลรอตามัด
0: เวอร์นิปลันกัมปอลตาเดอร์ปงฮีเบรย์ยกตามินำสัตว์เยอะหันดูลำขีนำโกนับกัลไอ้ยาเบิร์นเกย์เอเกิลจำมีจังกัลเอฟวีจริงตกลำดื้อใบดีเอียงตัวสักกับรถลึกซานักรองออกก่อนเรียมระอาร์ยังกันเบอร์เจินข้าวเอียงกัลเปิดเบอร์จริงตายจากตะลักดูบอลแข่งพามบอลสินเริงลำขีนนำดรอมสักลายนักมันตักยีเติมนำประบอบริจัตพรำเดินนำไฮคันโตโฮมวิ่งนักมันตักยามวิ่งคุยเบอร์เกย์เบรอเกิลกันกลั่มปุบริจิงตาหนี้กันระบ้าเดดีกระปุ่งฮีกันเคอร์วิแก่ตกกันเดิมดื้อเติมเบรอลิซาอันเลยร้อนหนอกันระบ้าหลอดดอกหินนำเองยีเอสัตย์เยอะงั้นดักมีหอรักให้เติมห้องฮีโดยด่างกนุกนามยี่กันดังบริษัทเกินหนักตักหินนำใครเองจุนแข็งงั้นด้วยสักเกมตกโกโรปงวิเองเองตัวสักตะบริษัทรับอันโดยไล่เบนอขึ้นระบ้าเกินเล่นดอกหินนำสัตย์เยอะตะปงวิหินระบ้าปงวิเมินขึ้นระบ้ายี่กันปงวิแก้ปุบริเจงขึ้นเคอะขันยิงเปิบแก่ลังเวดด่างยี่กันกนุกนามไปดีเนปอนลันแกนตโกเอียงเกลเบอร์จันฮาวเอียงเกลปุบริเจงเนปอนลันแต่จากตะลักนำประบอบริจิตาพรำลำปูนโปรเกอร์เล่นรอกให้นำเสร็จเยอะตันนี่ขึ้นระบ้าเติมจารยินหนักตักให้ยี่กันบีมกระเกลพามบอลสินเรียงมาตะพรำลำขึ้นนำลับนดองตะเบาะเมินปลอเรียงสินยึดพามกลายพระเบอร์เปิบเกิดลังเอ็ดดี้ตาสังนี่เราตาเปิดเสียงดังคุยมปอลบรอมปอลบรอก็เล่นร้องให้นำสัตว์เยอะเย่เติบเอ็กเปิดไอ้จอมพันตานี่ปุ่นลานเอ็กปุ่งฮีเย่แก่ให้นำโก้หนำกัลเอ็งตัวสักตะบรอเลซ่าดีแก่มีเดิงหันเดิงไอ้ซอคมเตินดูรอนตุ่งเด็กละหลอดอมวิคุยเปิดแก่งเดินขันบุกนำประบอบประยัดตาปลอเบิร์นนอกประเกลดึงปรบดันกุ๊กเวียดนามจากตะลักยี่ลำขึ้นนักยิ่งคันลายนักตักยิ่งปวนเรียงป้อจัดปรำลำขีนนำดรอมนิสักตาปุ่งฮี khẩn ra bác bùng y mời khẩn ra bác dân gặp bùng khí ghe bờ bờ dền khẩn ra bác ai sau ghe hình nằm gỗ khẻ bó nằm bà bò bà tà bò mô lùi bò dích cơ nạc mặt tắc bày riêng làm khẩn năm đòm đi sát dền bà bước khoa gầy lăng trung ương đảng ดูน่ากระเปิบเกลเบอร์นี่นายลองดิสักเปิบจอมพันเงินแอฮันเจงเปิบรอมดิสักดูบอลบนเหน็บบนลานเปิบตำเกลเบอร์กับมีมปูนฮอร์เปิบรอมดิสักบนเหน็บบนลานยิ่งเกลตากระปงฮีกระบ้าโยนแครุสักไปยิงเอ็นคันบอลใครลังคินนำนอกเกลคันไอยาเบิร์นเกยเบิร์นเห็นนำให้เดิมกระเจี๊ยวิ่งแก้ดูปงฮีกระบ้าเมินกระบ้าแก้มตัวโกเอียงเกลกระปินนำรอมดิสักฮอร์เดย์tôi gật bờ ai cơ dòng phân bớt đảng dễ khăn nục của na tôi gật bờ tầm grab sắc đồ bal dễ khăn car sắc bờ grab girl đừng bro ẩm bọ bro cái ma tôm khuyến nặc bro dao glom alai char bọn lần hay dịch lăng bầm rốt mình nông bà bầm hay dân rồi từ người rốt chà rồi đặc lạc bà hay tình cho tỏ là gần là mất nếu bọn lần gầm bồn